อย่าว่าดีนดีเจยอมทำให้เจ็บเต็มอ่ะอย่าพูดลูกอย่ามาบุกมาอันนั้นเลยนะที่ฟ้า